0: ไม่ประกาศนะเจ้เ
1: นี่ยนกมากันปะ
0: อายุปะโบอ่างไอ้นางไปหาน่ะไอ้กวาปุกังตาอายุปะสตรีสอ่างไปหาน่ะกระดากหักมังกับบ่ายสกะลิบุตัน
2: เจโนอนังเก่งก่อนเสมองปะปะเจ
0: บ่น่ะไอ้ขาวปักบ่วนน่ะโอ้ไม่อันักมอกPero dili mo para sa usag-usa. Mahal na mahal ako siya pa. Tanan, gihatag ko nga to siya. Pero ano? Ganun na kang buwag sa ganun ako kung tinuod sa nagmahal pa. Di sa magpadala sa istorya sa ginikanan.